แม่หนูที่ฉันเคยเห็นหรือว่าจะเป็นใครอื่นไกลจะพิษดูหน้าก็เหมือนยังงิ้วกวางตุงจะดูกระโปรงที่นุ่งก็เหมือนตุ่มไก่เอ๊ะนี่แม่หนูที่ฉันเคยเห็นหรือว่าจะเป็นใครอื่นไกลจะพิษดูหน้าก็เหมือนยังงิ้วกวางตุงจะดูกระโปรงที่นุ่งก็เหมือนตุ่มไก่เอ๊ะนี่แม่หนูที่ฉันเคยเห็นหรือว่าจะเป็นใครอื่นไกลจะพิษ